0: ที่ตลาดตอนนี้มันโตเนี่ยมันโตในภาคอุตสาหกรรมใหม่ครับมันโตในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์อย่างเช่นมันโตในเรื่องของชิปวงจรคอมพิวเตอร์นะครับเราจะได้ยินว่าตอนนี้แรมขาดตลาดเซมิคอนดักเตอร์ขาดตลาดชิปคอมพิวเตอร์ขาดตลาดนะครับของเราเนี่ยโครงสร้างไม่ได้เป็นแบบนั้นในขณะที่ของประเทศเพื่อนบ้านที่เขาโตเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยเศรษฐกิจที่เป็นภาคการค้าระหว่างประเทศของเขาเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มนี้เยอะเพราะนั้นพอเขาโตเนี่ยโมเมนตัมหรือว่าแรงฉุดของกลุ่มนี้ก็เลยทำให้เขาโตตามไปด้วยนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นและอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราเห็นเลยว่าเมื่อเราเทียบกับประเทศที่เขาโตเยอะๆอย่างเวียดนามกับมาเลเซียนี่ก็คือเขามีโอกาสใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าสูงมากกว่าเราเพราะว่าเขามี FTA กับหลากหลายประเทศมากกว่าเรานะครับของเราเองเนี่ยพอเจอสงครามการค้ากับประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็มีปัญหาเลยทันทีนะครับว่าการส่งออกของเรามันชะงักนะครับข้อตกลงการค้าที่เวียดนามมีอย่างเช่นตัวของ European Union เวียดนาม FTA นะครับข้อตกลงการค้าแบบภูมิภาคีกับสหรัฐอเมริกานะครับข้อตกลงการค้า CPTPP นะครับที่เราเคยมีปัญหานะครับด่าทอปากเตะปากแข้งตัดขากันตลอดในช่วงเวลาประมาณสัก5-17ปีที่ผ่านมาเนี่ยนาทีเนี้ยทั้งมาเลเซียทั้งเวียดนามเนี่ยเขาใช้ข้อตกลงเนี้ยในการที่จะเข้าถึงตลาดรอบๆภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกไปหลายช่วงตัวแล้วนะครับเช่นเดียวกับในกรณีของมาเลเซียเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษในกลุ่ม Commonwealth ก็คือประเทศในเครือจักรภพอังกฤษอีกนะครับก็เลยทำให้ในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นแรงฉุดที่ทำให้เขาโตได้เร็วกว่าเราในขณะที่ภาคตัวสุดท้ายก็คือการลงทุนนะครับประเทศไทยเราเนี่ยได้เห็นชัดเจนนะครับว่าเศรษฐกิจที่โตในช่วงไตรมาส2ที่โตขึ้นมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการส่งเสริมการลงทุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดของ BOI นะครับในการที่จะไปเอาพวกอุตสาหกรรมสมัยใหม่อะอย่างเช่น Data Center ซึ่งตอนนี้เองก็อาจจะต้องมีการทบทวนนะครับในเรื่องของนโยบายหลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในช่วงไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ในการไปเร่งรัดให้คนมาลงทุนจริงๆหลังจากที่ขอสิทธิ์ไว้เนี่ยมันก็ช่วยให้เศรษฐกิจโตขึ้นแต่ยังไงก็ตามถ้าเลยมันเกิดการเร่งรัดการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าพอเขามาลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอย่างเช่นพวก data center พวกภาคการผลิตขนาดใหญ่เนี่ยมันจะส่งอานิสงส์ต่อนะครับนั่นก็เลยทําให้สภาพัฒน์เนี่ยยังคงตัวเลขคาดการ GDP ไตรมาส3ไตรมาส4ที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเทียบกับประเทศที่เขาโตมากๆเนี่ยอย่างเช่นเวียดนามกับมาเลเซียเนี่ยเราเองอาจจะยังสู้เขาไม่ได้ในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยก็มีลักษณะของการปรับตัวลดลงนะครับเพราะนั้นเวลาเรามองภูมิภาคเนี่ยเราคงจะต้องมองแบบทั้งหมดเป็นส่วนประกอบซึ่งเสริมแล้วก็อาจจะขัดแล้วก็อาจจะแย่งชิงซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นอย่างเวลาเราโปรโมทกันเรื่องหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3อย่างเงี้ยเราถึงบอกว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะดูเป็นประเทศแต่เราดูเป็นภาพรวมของทั้ง value chain ของทั้ง supply chain ของทั้งอาเซียนเพราะว่าในจุดอ่อนของประเทศนึงอ่ะมันก็เป็นจุดเสริมของประเทศนึงไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นถ้าดูเกมแบบนี้เนี่ยในภาวะที่อินโดนีเซียโตเร็วมากแต่ตอนนี้อาจจะชะลอมันอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่เราจะเข้ากับอินโดนีเซียในขณะเดียวกันไทยกับเวียดนามที่เวียดนามเขาโตเยอะๆเขาก็ทำเองไม่ได้ครบทุกส่วนเพราะนั้นมีอะไรบ้างที่เราจะไปต่อจิ๊กซอระหว่างไทยกับเวียดนามเรื่องแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องมองเป็นภาพรวมของทั้งประชาคมอาเซียนนะครับหรือว่าทั้งซัพพลายเชนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้
0: มันถึงจะเข้าใจและทำนโยบายได้ดีเพราะว่าเวลาเราพูดถึงตลาดนะวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตลาดแค่65ล้านคนของประเทศไทยอ่ะแต่กำลังพูดถึงตลาดเกือบ700ล้านคนของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเราเองคงจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับว่าเอ๊ะเราจะสามารถที่จะทำเรื่องพวกนี้แล้วมองภาพจิ๊กซอว์พวกนี้ทั้งหมดได้ยังไงครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะยังคงมีที่ว่างค่ะแต่ว่าเหลือไม่มากแล้ว
0: โอ้ใช่ทราบมาว่าคือจริงๆมันเต็มแล้วแต่ว่ายังมีบางท่านไม่จ่ายเงินเพราะฉะนั้นจองไว้นี่ไม่ยังไม่ได้สิทธิ์นะฮะจะได้รับสิทธิ์เมื่อจ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้คุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังสนใจหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยผมคิดว่ายังทันนะครับรีบสมัครรีบจองแล้วรีบจ่ายด้วยนะครับเพราะว่าจ่ายเงินคือการรักษาสิทธิ์นะฮะจองเฉยๆนี่ไม่ได้สิทธิ์นะครับ
1: ถ้าอยากฟังข้อมูลเชิงลึกเจาะลึกที่จะทำให้คุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยนะคะได้ ได้นำไปต่อยอดนะฮะทั้งจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามและวิทยากรอีกหลายๆท่านนะคะสามารถจองกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมจ่ายเงินด้วยอย่างที่อาจารย์ปิติบอกนะคะที
2: ่
1: 3หมายเลขนี้นะคะ0944803076 0944803034และ0943966649แต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์แบบเล่าแบบเม้มๆในรายการนะคะใช่ไหมคะ
0: ไม่มีฮะไม่มีฮะ
1: แต่ว่าใน
0: มีกักอยู่แล้วครับ
1: ในหลักสูตรเนี้ยจะได้ฟังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในเวลาในรายการมีค่อนข้างจำกัด
0: ไม่แล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญด้วยก็คือเรื่องบางเรื่องอ่ะมันคุยออกสื่อไม่ได้
1: ใช่
0: ใช่ไหมอย่างเรื่องความละเอียดอ่อนของเรากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยมันอาจจะคุยออกสื่อไม่ได้มันอาจจะต้องคุยกันแบบปิดห้องคุยนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องไหนที่คุยออกสื่อได้เนี่ยเราไม่มีกักอยู่แล้วนะฮ
1: ะ
0: เราจัดเต็มตลอดครับครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะยังพอมีเวลาอีกสัก2นาที
0: ผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเพิ่มเครื่องจักรตัวใหญ่ของเราให้ได้นั่นก็คือตัวของภาคการบริโภคภายในประเทศนะครับซึ่งถ้าจะเพิ่มให้ได้เนี่ยเราเองคงจะต้องเร่งแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือหนี้ครัวเรือนให้มันได้ก่อนคือการเป็นหนี้เนี่ยมันเท่ากับลากตัวเราเข้าไปสู่วงจรอุบาทนะฮะแล้วมันมักจะเพิ่มเป็นสโนว์บอลเอฟเฟคก็คือพอมีหนี้ปุ๊บคุณก็รายได้ไม่พอรายจ่ายใช่ไหมพอคุณรายได้ไม่พอรายจ่ายคุณก็สร้างหนี้เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วพอคุณสร้างหนี้เพิ่มไปเรื่อยๆบวกกับไอ้อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าไอ้สิ่งเร้าผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยที่มันทำให้เราอยากจะฟุ้งเฟ้ออยากจะมีอยากจะได้อยากจะซื้ออยากจะช้อปปิ้งเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะเป็นกับดักที่ทำให้วงจรหนี้เนี่ยมันหมุนเร็วขึ้นแล้วถ้าเราบริหารจัดการไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยน่าห่วงกังวลนะครับแล้วก็มันไม่ได้พังแต่เฉพาะครอบครัวแต่ว่ามันพังทั้งภาพแมกโรก็คือของประเทศด้วย
1: ค่ะก็ได้แต่ภาวนานะคะพี่ต้นคุณผู้ฟังอาจารย์คะไม่เราไม่อยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่ล้มเหลวทางเศรษฐกิจ
0: ถูกใช่ครับ
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มที่ตัวเราใช่ไหมครับในการที่จะควบคุมความอยากได้อยากมีอยากจะฟุ้งเฟ้ออะไรทั้งหลายมันก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มทำให้เราเนื้อรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะในเรื่องที่อาจารย์ได้กล่าวมานะครับแล้วก็อย่างอีกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับอาเซียนของเราก็อย่าลืมนะครับCEO อาเซียนรุ่นที่3นะครับเหลืออีกไม่กี่ที่นะครับแล้วก็แน่เลยเวลาไปเจออาจารย์ปั๊บเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้ถามมีพอฟังปั๊บจะมีความคิดที่อยากจะถามก็จะถามได้กับตัวเป็นๆนะอย่างในเราฟังในรายการวิทยุเนี่ยคุณผู้ฟังก็ถามได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อาจารย์ก็ตอบไม่ได้ถนัดด้วย
0: เซสชั่นเราเปิดเป็นแบบ3ชั่วโมงนั่งถามอย่างเดียวเลยไหมผมไม่เตรียมเนื้อหาไปแต่ว่าให้คุณผู้ฟังถามแล้วผมตอบอย่างเดียวฮัลโหลคุยกันในเรื่องที่ท่านอยากรู้เลยไม่ใช่คุยกันในเรื่องที่ผมอยากเล่า
3: ใช
0: ่ไอ้นี่ก็น่าจะสนุกดีนะจะได้แบบตรงตามความต้องการ
1: ค่ะ
3: ก็จะได้รู้เต็มเต็ม
1: รีบสมัครกันเข้ามานะคะตอนนี้เหลือเพียงแค่10ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะเอาละค่ะ
0: โอ้นี่โค้งสุดท้ายจริงๆแล้ว10ที่ละโอเคครับดีเลยครับ
1: ค่ะเราจะสมัครรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะวันนี
0: ้ต้องก็ไม่อีกไม่กี่วันแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะวันนี้วันที่อะไรน
3: ี่วันเท่านั้นเอง
1: วันที่19แล้วว
3: ันที่19
1: ฮะค่ะ
0: ครับ
3: กับการอบรมตั้ง15สัป

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกปลื้มนักลงทุนออสเตรเลียเชื่อมั่นไทยชู BOI Fast Pass ดันยอดลงทุนครึ่งปีพุ่ง 1.4 ล้านล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางเยี่ยมชมย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์และพบปะชุมชนไทยโดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนพร้อมเตรียมฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570นายกยังระบุด้วยว่านักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นเสถียรภาพการเมืองระบบโลจิสติกและศักยภาพประเทศไทยอย่างสูงปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จดังกล่าวคือนโยบาย Thailand Fast Passของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จส่งผลให้ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามียอดการลงทุนพุ่งสูงถึง 60,000 ล้านออสเตรเลียดอลลาร์หรือประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งในการเข้าพบหารือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมผลักดันประเด็นความร่วมมือเชิงเศรษฐกิจที่สำคัญ2ประเด็นหลักได้แก่การส่งออกน้ำมันอากาศยานรวมถึงการขยายวีซ่าทำงานสำหรับแรงงานฝีมือโดยเตรียมเจรจาขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนเชฟและแรงงานในธุรกิจร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเตรียมเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าตั้งแต่19สิงหาคม2569นี้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนสร้างบัญชีสำหรับการใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้โดยยืนยันว่าโครงการดำเนินการด้วยระยะเวลาชำระค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้งานจริงหรือ Pay per Active User ภาครัฐจะชำระค่าบริการเฉพาะผู้ใช้งานระดับ Innovator ที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขโครงการในอัตรา24บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนเพื่อให้บริการและการเบิกจ่ายงบสอดคล้องกับการใช้งานและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นและผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI เข้าถึงเครื่องมือทดลองใช้งานพัฒนาทักษะแม้ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก่อนส่งเสริมให้เรียนรู้พื้นฐานการใช้ AI ลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียวมียาอม

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะน้ำมันกลุ่มเบนซินโซฮอลขึ้นราคา85สตางค์มีผลเช้าวันนี้วันนี้ปตท.บางจากแจ้งปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและกลุ่มโซฮอลลิตรละ85สตางค์มีผลวันนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ที่ผ่านมาโดยน้ำมันเบนซินจากเดิมลิตรละ45บาท83สตางค์เป็นลิตรละ46บาท68สตางค์แก๊สโซฮอล E85 จากเดิมลิตรละ27บาท78สตางค์เป็นลิตรละ28บาท63สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 จากเดิมลิตรละ31บาท84สตางค์เป็นลิตรละ32บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล์91จากเดิมลิตรละ36บาท47สตางค์เป็นลิตรละ37บาท32สตางค์แก๊สโซฮอล์95จากเดิมลิตรละ36บาท84สตางค์เป็นลิตรละ37บาท69สตางค์รองผู้ว่าแม่ฮ่องสอนขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจเที่ยวแม่ฮ่องสอนได้ปลอดภัยหลังมีฝนตกหนักน้ำป่าหลากหลังมีการเปิดให้สัญจรตามปกติในเวลา 18:00 น.วันนี้บนเส้นทางหลวงสาย108จุดสะพานบ้านห้วยโป่งตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งเสารับน้ำหนักสะพานแบลลี่ชั่วคราวสะพานห้วยโป่งเส้นทางขุนยมแม่ฮ่องสอนถนนหมายเลข108ที่บริเวณบ้านห้วยโป่งซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากเมื่อคืนที่ผ่านมาจากฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำของตำบลห้วยโป่งซึ่งประกอบกับดินที่มีความชื้นสะสมจนไม่สามารถอุ้มน้ำได้ผนวกกับมีท่อนสูงท่อนไม้ไหลมากระแทกกับต่อหม้อสะพานชั่วคราวเจ้าหน้าที่เข้ามาปิดกั้นการจราจรเพื่อไม่ให้รถที่เป็นรถบรรทุกหนักข้ามไปรวมถึงประสานยังสภ.เมืองและทางขุนยวมเพื่อให้ปิดการจราจรและแนะนำประชาชนที่จะใช้เส้นทางชะลอการใช้เส้นทางโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความปลอดภัยและความสะดวกรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าได้มีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เป็นประจำทุกสัปดาห์และทุกวันซึ่งการคาดการณ์ของเราและการเฝ้าระวังถูกต้องร้อยละ80ดังนั้นประชาชนที่จะมาเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือพี่น้องชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่จะดูแลและแจ้งเตือนความปลอดภัยสร้างความมั่นใจตลอด24ชั่วโมงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคน

0: ำแหน่ง41นะปลัดสำนักนายกซึ่งก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ในทำเนียบรัฐบาลและทำงานใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีแต่ว่าก็มักจะมีบ่อยครั้งที่ก็ไม่เอาลูกบ่อที่อยู่ในสำนักนายกเนี่ยขึ้นก็เตรียมไปดึงเอาคนนู้นคนนี้อันนี้คุณเอกพรจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสักสัปดาห์หรือ2สัปดาห์เนี่ยมันมีข่าวว่าจะย้ายคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1: ครับใช่ฮะและเห็นว่าจะโยก
0: ทหาร
1: มันก็มีชื่ออ่ะท่านหนึ่งในเสนาธิการแล้วกันอ่ะผมใช้คำนี้ว่าอาจจะมาดำรงตำแหน่งครับ
0: ก็คือถ้าเราจำกันได้เนี่ยในช่วงตั้งแต่รัฐประหารของลุงตู่เนี่ยเขาเอาทหารเข้ามานั่งที่นี่ยาวต่อเนื่องกันเลยแล้วก็มาขั้นด้วยเนี่ยคุณชัดชัยบางชวดเนี่ยเอาลูกม่อขึ้นสื่อก็ไปถามคุณชัดชัยบางชวดนะคุณชัดชัยก็พูดเป็นในๆว่าผมเองก็อยากเกษียณตำแหน่งเลขา
1: อยากเกษียณตำแหน่งเดิม
0: อยากจะเกษียณเลขานะเขาก็มองกันว่าเล็งไว้ที่คุณชัดชัยแต่ก็ยังไม่หวยล็อกสักทีหนึ่งก็เลยทำให้คนเนี่ยมองว่าแล้วทำไมถ้าเป็นคุณชัดชัยเห็นว่ามีฝ่ายความมั่นคงก็ขอมาเขาจะเปลี่ยนเอาสายความมั่นคงสายทหารเข้ามานั่งดูต่อเนี่ยก็น่าจะตัดสินใจไปได้ละเขาบอกว่ามันที่มันยังยืดกันอยู่เนี่ยเพราะว่ามันมีเสียงที่ขอให้นายกเนี่ยจับโยกตัวปลัดป๊อปอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยจากปลัดมหาดไทยเนี่ยออกมานั่งซะตรงนี
1: ้
0: มานั่งที่ปลัดสำนักนายกก็อยู่ใกล้ชิดนายกทำงานนายกได้อยู่ละนะเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ใหญ่ที่ต้องการปูนบำเหน็จให้คุณณฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองที่เคยเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเป็นอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์เนี่ยขึ้นเป็นปลัดมหาดไทยซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดก่อนจะเกษียณอายุราชการนะแต่ปรากฏว่าปลัดป๊อปเนี่ยคุณอันสิทธิ์เนี่ยเขาก็พยายามยื้อก็พยายามที่จะล็อบบี้พยายามที่จะเกาะไม่เอาไม่ละพยายามที่จะให้คุณอนุทินเนี่ยช่วยขวางลำผู้ใหญ่ท่านนี้ไว้แต่เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่ายื้อไม่ไหวเนี่ยถ้าในท้ายที่สุดแล้วจะต้องเอาเปลี่ยนตัวคุณอันสิทธิ์เนี่ยคุณอันสิทธิ์เขาก็ยังคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็มาปลัดสำนักนายกก็ยังพอไหวยังพอปลอบใจอันนี้กำลังที่เชื่อว่าก็เลยเป็นสาเหตุที่นายกก็ยังไม่ตัดสินใจสักทีหนึ่งว่าตำแหน่งปลัดสำนักนายกเนี่ยจะเอาใครตกลงเป็นคุณชัดชัยบางชั่วตามคำร้องขอใช่ไหมเอาทหารมานั่งเป็นเลขาสภาความมั่นคงของคุณชัดชัยมานั่งตรงนี้ก็จบทอดเดียวหรือว่าแก้ปัญหาเรื่องของมหาดไทยเอาคุณอันสิทธิ์ออกเอาคุณอนุชาขึ้นแล้วคุณอันสิทธิ์ก็มานั่งที่นี่อันนั้นก็ไม่ได้ก็หมายความว่าในส่วนของทางสภาความมั่นคงเนี่ยตกลงเป็นข้อเสนอเฉยๆหรือว่าเป็นแรงบีบมากน้อยแค่ไหนถ้าแรงบีบเนี่ยก็อาจจะต้องทำตามใช่ไหมถ้าเป็นข้อเสนอก็จะหมายเบี่ยงได้
1: แต่ไอ้โผที่มันออกมาสักวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังไม่เปลี่ยนนะฮะยังเป็นคุณชัดชัยบางชวดอยู่ยังเป็นเลขาสมช
0: ที่จะพ้นออกมาใช
1: ่ไหมไม่ท่านยังอยู่ที่เดิมนะตามชื่อเนี่ยยังอยู่ที่เดิม
0: อ๋ออยู่ที่สภาความมั่นคงต่อไป
1: ใช่ครับยังอยู่สมชเหมือนเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่มันยังพึ่งคือไม่แน่ใจว่ายังไงนะเพราะว่าปกติโผทหารเนี่ยมันสักประมาณปลายสิงหาไปสิงหาต้นกันยาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างนิ่งขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ผูที่มันเป็นข่าวออกมาวันสองวันนี้เนี่ยมันจะนิ่งแล้วอย่าง
0: ครับก็เลยถ้าสมมุติว่ามันไม่ไม่ ยังลังเลอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้กดดันอะไรมาที่นายกอาจจะเป็นแค่คราวเฉยๆนะเพราะว่าถ้าเขากดดันจริงๆเนี่ยนายกต้องไปต้องยังไงก็ต้องเอาต้องตั้งคุณเอาอาย้ายคุณชัดชัยออกมาใช่ไหม
1: ครับ
0: คราวนี้นายกยังประวิงเวลาอย่างนี้แล้วกลายเป็นโยงมาถึงตัวตำแหน่งของปลัดมหาไทยวนกันไปแบบนี้ด้วยก็แสดงว่าไอ้ตรงนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องของการพูดคุยปรึกษาหารือกันทั่วๆไปซึ่งอำนาจการตัดสินใจยังอยู่ที่ตัวนายกอยู่
1: คร
0: ับ นะก็เนี่ยฮะมันก็เชื่อมโยงมาถึงตัวอนาคตของปลัดป๊อปคุณอันสิกนะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังๆข่าวไว้เรื่องที่จะเลื่อยขาเก้าอี้นี่มาก็ต่อเนื่องเลยนะยิ่งช่วงไอ้ทุจริตสอบนี่เข้าใจว่าโอ้โหเขาปล่อยข่าวกันหนักหน่วงเลยจนกระทั่งต้องเอามาเปิดว่าภรรยาทำงานอะไรยังไงเคยมีข้อมูลถึงขั้นว่าภรรยาเขาไปเกี่ยวข้องเลยด้วยซ้ำไปไหนใช่ไหม
1: ไปโยงอะไรลุงอะไรของภรรยาอะไรสักอย่าง
0: นี่ก็เป็นเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนะคุณเอกพรนะครับ
1: ครับขณะเดียวกันนะครับก็เรื่อง
0: ไอ้เรื่อง
1: อื่นเนี่ย
0: ไอ้เรื่องทะเบียนบ้านนี่ก็โอ้โหแบบมันทำกันแบบโมโหลานจริงๆนะคุณเอกพรนะเอาคนต่างด้าว
1: จะไปเรื่องนี้ก่อนใช่ไหมเรื่องที่เมื่อวานนี้เขาไปตรวจแฟลตดินแดนนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยมันไปพบว่ามันมีชื่อคนเนี่ยนะครับที่อยู่ในทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงแบบน่าตกใจมากคืออย่างทะเบียนบ้านผมอย่างเงี้ยอยู่กัน4คนอยู่กัน4คนก็มีชื่อ4คนถูกไหม
0: ครับ
1: หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีชื่อญาติอะไรอยู่บ้างมันก็เป็นไปได้อยู่แต่เมื่อวานนี้ที่เขาไปตรวจเนี่ยนะครับที่แฟลตดินแดงเนี่ยคือมันน่าตกใจมากเพราะว่าบางบ้านเนี่ยนะครับที่เขาไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่ามันมีชื่ออยู่64คนนะ64คนอยู่ในห้องแล้วเป็นห้องแฟลตดินแดงบอกเข้าไปตรวจโอ้โหตกใจกันหมดบางห้องมี35บางห้องมี40บางห้องมี64คนจากการไล่เรียงไปเนี่ยก็พบว่ามันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าแบบพี่สาวเนี่ยทำงานอยู่สำนักงานเขตแล้วก็เอาชื่อไปเอาชื่อเอาสำเนาทะเบียนบ้านเอาสำเนาบัตรประชาชนไปแล้วเขาก็ให้ตังค์มา 4,500 แล้วก็มารู้ตัวอีกทีเอาห้องของตัวเองที่อยู่ที่แฟลตดินแดงเนี่ยกลายเป็นว่ามีชื่อต่างด้าวเห็นว่าพม่าทั้งนั้นนะเป็นพม่าทั้งนั้นเข้ามาแล้วก็มีชื่ออยู่ก็เหมือนสวมรอยอ่ะนะเอาเป็นชื่อเข้ามาอยู่ในเป็นที่พักพิงของชาวต่างด้าวก็แล้วก็พยายามไล่เช็คนะเป็นกระบวนการเนี่ยก็เห็นบอกว่าก็มีการทำแบบนี้อยู่หลายเขตและแต่ละเขตเนี่ยมันก็แน่นอนว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รู้เห็นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะทำได้คุณไปขอจดนะขอเอาคนเข้ามาในทะเบียนบ้านหน่อย10-20คนก็แปลกแล้วอันนี้มา60คนแล้วเป็นห้องแฟลตเล็กๆนะครับเห็นว่าจะไล่ล้างบางไปช่วงนี้มหาไทยก็ต้องยอมรับนะว่าขยันทำงานมากจัดการทั้งเรื่องเนี่ยฮะเรื่องนอมินีเรื่องต่างด้าวที่เข้ามาสวมทะเบียนบ้านสวมบัตรประชาชนอะไรต่างๆนานาเนี่ยช่วงนี้นี่ไล่ตรวจสอบกันเยอะมาก
0: ก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลเขาทำด้วยแต่ว่าผมสงสัยเพราะว่าเวลาเขาแถลงผมสงสัยสองเรื่องนะหนึ่งเขาแถลงข่าวว่าอันเนี้ยมันเป็นผลของจากการที่เขามีคณะทำงานเขาเรียกว่าคณะทำงานที่ตรวจเพื่อความมั่นคงของไอ้ทะเบียนราษฎ
1: รอ
0: ะไรเงี้ยนะคล้ายๆเขามอนิเตอร
1: ์อะไรของเขาเนี่ย
0: เขามอนิเตอร์ดูว่าเออมันมีในทะเบียนบ้านของประชาชนเนี่ยมันมีอะไรที่เคลื่อนไหวผิดปกติไหมแล้วเขาพบก็นำไปสู่การไปสืบสวนสอบสวนเนี่ยพบว่ามันมีโอ้โหบางทะเบียนบ้านมันมีคนเข้าไปอยู่กัน40-60อะไรเงี้ยทั้งที่ไปดูแล้วเอ้ยมันเป็นห้อง30-40